นุนังบาตังอารังกาเดกันไอกาเตลโมลันโอมาคนนั้นปุตตงตุโกโลนังยูนยูตุกริกิตตุโกะกันริตตุโกคุยกันดาปุตตงลุนังลัน

พี่ในช่างสุบอีหะมาลังกาลาดจะลงบูรักลันลาวางยูนยูตุนบุญาวาจาวานักริกิติมันโนนาได้มานาเรียงยูนยูตุนเอกกริตโลเตปาลากริตโลเตปาลาลาเลดาเลอินโดนันจีอาตโลอันโดบูดาเปตนาบันตโลอันเตดาเปนาบันตโลเกิดมาตันโดกริเกตเอฟ